เมื่อยังเกี่ยวหนังตันจอบวชละอีจุงมึงไอ้หิ้งเอ้ยถอยดึงเหินเอ็มเมื่อยืนเหงาบวช